0: ให้นักขันใจอุ้มิตา
1: หัวชาด้วยเจ้าฮันิงบบุดียามเลยดูคนมาตั้งสับดมหายเกิดดูสากะวันนี้ฉันนั่งยิ้มมาตั้งสุดได้อามว่ามตั้งใจจะ
0: กิน
1: สารว
0: ั
1: ตรตัวนี้ช่วยให้กว่าพอมีสิลูเชลักประดกว่า
0: อ
1: ันเราสิลูเชลักกระดาบตั้งตารางบุกที่เราสิลัยจารีคุยคุ้มง่ายสุดดีตั้งตารางมาตุ้งจะดีเลยนี่ขั้นเดียดูดีเลยดูเรดูชาสุชามายาวบีระกะคุยคุลังนุพิสินสินัตตันไอ้งอนแต่งานเงินนั่งอีดูดีต้องปูระกะคุยยามสุตามินอะไรยามนุ่งอะไรดูดูกะโอ้ยนี่จะไปกี่ช่วยขันเดิมมาดีคุชิปังเกดียาหัวละปังงามดับตาเนี่ยคิดง่ายเงี้ยบุกจ้า
0: เฮ้ยปังงามไม่กี่เสี้ยวมีตามมังดามุกคุยยามคุยจุบท่านี่กูมักมังดาจัดจ้าครับบราฮันดิคันใจดูมักปุ๊บอมิตาอีกไม่กี่เสี้ยวรำดับไลฟ์แอคทีฟนี่
1: ชาชุดดูสิดมตัวนะอายุกินดินกินนุ่งดังเงี้ยดมตาชาปนีนะอายุขังเงี้ยคุยปังงามประจาระอันนี้เราเยาว์รำเนี่ยบ่
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: อ่ะคุยมันละกายโอเคละกายชีวิตเดียร์ตาบ้าไอ้สินะตาอะไรก็จำใจไอ้ยีนายแต่พวกยังเดียร์ตาบ้านะ
0: เฮ้ยน้องมาตั้งใจบุตรมึงมายามเทงน้ำมีนบ่ให้บุตรนี่สวยแต่น้ำมึงเกี่ยวพมซีมารีเลนบ่โปรแกรมออฟฟิเซอร์ซิงตาคุยตั้มจักกี
1: ้เฮ้ยทราบบ่ทักษะรีมาทั้งนี้ก็แล้วดั้มจังสิจาริก
0: ฟันนี่ทักษะรีดั้มบุษ

0: 보다 이마시부 아가스바님 팔기 눕히기 더롱리 마케 되기 농아이부 풍독세리
1: 아가짜리
0: 아마 카타라 코스디 이마시 아코기 자고이기 람시데 상비럭 보세 카람 범바탐 되기노 하이부도 앙앙오리게 되나 감다운 하우럭바 아도 묵타미나시
1: 잠나 앙앙오이나 자고이 세시도 보호래 아도가 에카데미 오이나 상각바나 카르텐나 단스 에카데미도 도래 있상에
0: 호호
1: 이 사기오이나 좀 카라카라디 좀 떠오래 아두가 다이렉트 아카데미 오이나 상무차나 다시 아카데미 비오고 반찬하기 막하다 분시반도 많이 막하다 상에 벨레 유닛다
0: 이 마시 세카리 레카이다 폭파 아두가 하우징나 카다이다 레이리바 해보도 묵다미나세
1: 바마푸르나 하밤 꼬 바모레카이 무가 모랑 홈 통도 바마푸르 아두데이다 아이기 폭나밤 아레기 하우징나 카노다 그래 라 앵범 라이카 마야 데덕터레
0: 호이 호이 앙앙모이나 자고이기 람시다 상아코 마탐시다 코이기 마탐드데 자고이 세세 카야 타우나람 데테나 코누 피싱세 아두기 와리도 키탕 타미나세
1: 아 코이 마탐드데 자고이 세이스토 보시 케노니 아 코이기 라이럭트다 야고이 세이토 보이 콜로이나 타와야 바 바만포르나 하바 마세 구루 아리몽 라스프레 아만 말레랑 칸네야 바 아드나 무트란 자고이 세기토 보 아야 모이노 마드데기 하우레 바 아드나 코이 샹앙모이 덩둥둥 我要买这一栋买那跑里边崩的跑里边去马给这一栋可以从这个位下的人可等上我为嘛呢说黑边嘛这个位下边你该那什么到了没呢吧啊这个地方他们等什么他我家边边一个到了个小马呀马克的什么整个个把他们等手机当时academy的别个把他那么可以是美丽的artist 24看不到把明年的一个artist
0: 2009년도
1: 我想买这东西那当地的那个啊都给马罗了嘛都不那地就会是熟练的在里面嘛帮着困着他们他们来的哦会马帮来帮着苏马的不给马弄的苏马他们的地米是也会谁都不是来的的那啊那可以是那汉墓为那都的那比如说帮着那个也会呀呀嘛困难啥呢也会咱把不给就 mai solo sin che che nang di lo hu mo pudu yam na pa ini be ma ha na go rang gi che go se tam bi de me sam ma du na pha ne am sa ri ka ni go ha ti ka ri ge lo i na ma to khre de o jan o ja ba bu na he bi de is nang wan da ma pra bu sa ba yam pa ha chi lung ko go hu pa si ma na mon ne ga ka ri ha ge na ma hi chun mon ni ma ha ra mi go sa na
0: ยำไปเองนี่มีอะไรเนี่ยบ้างไม่ใช่ยำน้ำมะพร้าวเชี่ยงเนี่ยบ้างก็ยังได้จำได้ไอ้คนเดียวสั่นอ่างเอาบีให้นะไอ้หนึ่งอ่างบุกเข้าไปก็สิไปชมมวยนะแต่ก็ไม่ต้องบีเดียบ้างปุ๊บเราบอกลงตรงที่ยำนุ่งสีนะก็นั่นดูมันได้ยังบ้างไอ้หนึ่งเอาเราชมมวยได้แต่เราให้สั่นอ่างเอาไปไอ้นั่นตัวเองไอ้มาตัดดีกว่าจานนั่นเลยนะพี่บ้างสิยำนุ่งสีน้ำมะซาดน้ำมะซาดตรงนั้นยำนุ่งสีจานนี่มวยนั่นตัวบ้างสิค่อยด่า
1: วันวันเต็มสิบวันบ่ดูสิจีกังยี่ปุ๊บเราบอกเราแล้วนะดูแต่ว่าด่าแต่ว่าหายเต็มอ่ะก็ยังไงกูมาพัดอะไรมาตัวตรงนู้นนั่งบนสนามงอวินงบ่ไอ้ใครสงงเลยเอ๋บ่ไอ้จิตตุบขรับพักอะไรอีมาสิไอ้มาทำดีกว่าโอ้จิกิสัตว์ก็แค่นั้นบ่สิอะตุกิมาติดแค่นั้นเลยบ่กว่าอะตุอีมาสิกันยี่หายวินิงสิมาตั้งสิอะสมัตมาดูเด็กคอยกิมาทำดูเด็กดีโอ้จะเอาบุรุษยังกี่นะจ๊ะเอ๋ดีอะเด็กยี่โอ้จะเอาบุตรคอยกู
0: นอนคนละไม่เอ้เขาจะติดคนละไม่ก็ยาเดินนามสเตย์บอกตรงนั้นเลยอ่ะก็ยิ่งมาทำด้วยเดี๋ยวว่าจะเอากรุ๊ปเสียคงงบเสียหลักทุกอกคนละไม่ว่าจะเดินมาบักที่เสกเจียบ่เขาจะก็มาทำด้วยอ่ะคุยไปถึงตรงนี้เดี๋ยวมวยไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวใครไปเดินกรุ๊ปเสียคนละไม่ใช่ใครก็เลยทำตรงนั้นตัวเลยมาทำด้วยเดี๋ยวยังกันนะปรามปราศจะทันหรือไม่ให้บ่ไอ้ดูว่าจะเอากรุ๊ปสูยามลูนขันเจริญบ่ไอ้ดูมวยนี่สุดยามลูนตัวเอง
1: มาทำสิได้ไหมสิคุยกันจะกูอิสระก็เสียยามมันกรุ๊ปอินเตอร์วีรักปะอายุก็ดีกรุ๊ปดีแค่ยาตุกดีโฉลงอ่ะตอนนี้ไอ้ยี่กันว่าจะบ้าบุญนะแต่บีบนั่งดีนะไม่ช่วยมันนี่นะก็เดี๋ยวไปเอ็นน้ำมันก็รังก็กิจกรรมมันทำไปอ่ะปะอาสมัดูนะพันยามจะเคลียร์ไปช้าชุกพันยามตาเลยมาเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะกูอิสระได้สิได้ดึกสุดแต่มันนี่นะอาทิตย์เดียวร้านนั้นบ้าพุ่งพันนั่นตั้งบังงมเดียบไอ้เนี่ยทำไมสิ งอรังกิชิมะกาอะไรโอจาเบฟินนัมตัมบิรักบะคันดิตา